ทะเลตุยวลงติลารอนสตูคาเจ้าเรียนสร้างสายเลวันนี้ตัวนัดชวนเอลโดเรโดติลาและดัมรัติสักกันง่ายทะดัวนะเฮลารอนทั้งตัวที่จูมาโมยตัวน่าลงในสุดล่างอมเมกินที่รูมิ่งทางอีตุยกว่าซาวด์เบียกดิกิตเอาชงกันนันเฟียงแองเจล่าเลสังเลียนิซัลกังซีมาเลเซียปุยตินุปาจันมาริเวสรินลุยดอร์ปุยเวียงทะเลปิเฟลิตินุฟ้าตุยขวัดล่างมีติลงอิทากตันอัตลันนียาดินวิกุงเตวเวสไซโซอมีอินมาเองีเวงลุยมีเลอปวงตัวตานตีนรอนทังอะเอกลมเล่ไม่กุงเตอีลงไอทักเงยกับไอเซ่แล้วรัดกิมีมาปุยเตนูฟามิชันเวงทังอมีเตนอุปสังเลียนโดเลติชุงเลจูทันีเตนูฟากรติทวิงอมีเตลงไอทักกตันอันทันนียะจามเตียผู้เลนมีลงไอทักกตันฮัมเล็ตเอ็มเอสคอลชิงเซตเอ็มซีฟัลโคนมีทันสักเนียะอุจามเตียเฮ้ยน่าทันสักตัวอินเฮียตัวกินซุยเหลาหลังหมดหมดไหมอ่ะอีหลงไอ้ทักเงี้ยกระริงอันนี้แล้วจงรู้ระเป๋าตัวเต็นอุปาเวสบุ้งมันมีเต็นปุไลช่างอะไรปุลังเกตินอุปาเวสบุ้งมันมีเทฟกลงไอ้ทักตานันทันอันนี้อ่ะรามิเลียบีอากาเต็นอุปาเจ้าตางมีเต็นจู่ทันโมยติดซุงบงคอนบริเกตเลยจู่ดินติดซุงฟอกเลนอีสมีเตลงไอ้ทักตานันรอนทันสก้าวันแรกเบียกดิกิรัลเตกุรทาเวียงปุยมีอินทารมอยเตนูฟาโซนวามไอโซเลกรีสเลรินมอยซิงเวียงมีตันอันรอนทันอันนี้อ่ะวันแรกเปกิสเดียงกุลิคอนมีอินอิสราเอลเตอูนาวกุลิคอนเลมานุนิรัลเตเตนูฟาดอร์ปุยเวียงทารมีเตลงไอทากตันอันรอนทันอันนี้อ่ะตินมานีลอยปูอันมีปุยอินทั้งเซเลเลดงตีไอตีไอเลมาเองยิมิชันเวียงมีลงไอทากตันอันทันสก้าซีมัลโซมาเจโฮวาจูทันปุยารินีเรมีโอปีเอ็มเอสเกอิตินหุ่นตะกะอันลงไอทากตานเกลล์ชัดปุยจัลกลางลิลิเวงมีอินอรอนทันสกาจุยบุยเตอดูกลางรัมทาร์มีปุยอินปาปารีมิชันเวงคลังนูเตเลเซนีรัมหุ่นเวงไลเอลตียูปีซิมอลเบทเลเฮมเลเจ้าเตยรำหุ่นเศร้าแต่มีเหล่าไอ้ทากตานัทันอันนี้อะงูริบงเจมบอกก็มีอินฟิมเบลซังปาร์บงมณิปูร์เลลทีเรียนมาร์ซายพายมิเจ้ารำเละริเบกาคังบอร์มณิปูร์อามีเหล่าไอ้ทากตานัทันอันนี้อะกำลังรีดิกเราเดี๋ยววันนี้จะมีเราเชทิแอมโดนเดียโดมินิกทรัมป์ปุยไอโซลมีอินแอนโทนีโซมเลโมยเรียงกายมณิปูร์มีติตานัทันสักอันนี้อะงูชักกิมิเตชวงสวงตุยไอโซลมีเต็นอภิเลลปุยเลอนาอุตละนะไซดันมณิปูรมีเตตานรอนทันสักปกะนุชัยจารุกตมีอินฟาเตโมยเลเนลสันเตหลงไอทากตานรอนทังอาเลลทมวานโนติสบอลปุยมีอินอาอูเตโนติสบอลปุยเลไอโซลาอมเมกเตหลงไอทากตานทันสักอันยางูเริ่มสร้างอีโมเดลเวงมีอินเสร์ชีปะเชียนโนสร้างตีลงไอ้ทากตานเล่เสร์ชีปเล่ไอโซลาอันซุ่มขัดเลยน่าสงสงลงไอ้ทากตานในทันสก้าและสร้างปุยกุเลชเวงไอโซลามีอินอัฟฟาติเล่อันูเล่ปะกุเลชเวงมีเทเวกลงไอ้ทากตานในรนทังอาและนุนปุยลอยปุเวงมีอินดาร์โลนาอันซุ่มขัดเลยน่าที่สงสงลงไอ้ทากตานในทันนี้ยะวาร์ชัดปุยดินเทอร์อามีอินอนุเลปาเลอเปียนปุยอุนเอาเตซองซองลงไอทากตานอรอนทันสักอันนี้ตัวนัดชวนเอลโดเรโดตีลากันง่ายช้างอ่ะเฮล่ารอนเซตูตูรีเอจเลริมรัวตีนี่

ทำไมทักตักค่ะดูฉันน่ะสร้างเบลเดลานียเกลจำเลียนสักกันนี่กันหลังไอ้ทักเลตูรีกรูเซงเราเดลานียมาริยาเกลดิ่งเลียนนี่นรนสาอัง

0: ta ti chuan putar thu sei chu an ngai tua zui ta a cha an ti indik an ti ve hle a chutia ang tak chuan mathlir chu an tum ve ta ni he thon thu ina a thil min zir tir chu thil reng reng chu kil khata chang ringo ta thlir chuan buain atam china kil tina changa kan thlir chuan kan hmurem thia mai ni ti ani adik omin in sha em ale tuna chuan angeli recitation sei turi lo so mang
1: ปะเทียนทุเทียงนี่มีเราง่ายทางอูสามสมทุ่มปลีนะจางยาดอจงอาจางสมปะใสโอเลลปาเฉดยาจูเต็มชินเตเองอูอามาอารินนังหัดมีจูว่าเองอัดโทเลโออามีเทียงริมเดอูเลลปาจูจีรูอามาจีตูเดตันจวนจากทำนายเองเองอมสีเราสเกย์บักในวังลาเดจูอันกัดชมินอันเรืออจามชีนะเลลปาจงตูเตอโรจวนทิลชาเองเองอันกัดชำละวังโหน้าวปังเตอูกระทูง่ายทารูเลลป้าจีดานกะเล้าจีเตียงเตอูชัดหน้าหมูเทน่านานุนนัดวาดำเรงง่ายนมีจูตุงเอนีอิเลจูสวลกะเวงชาลาอิมวยจูเตียเดนทูสวยเหล่าตัวอินเวงชารุสวกะสันลาทิลชาติรุเริ่มนซงลาอาอูมินอูมรุเลลป้ามิดจวนมิเฟลเตลัมอาเอ็นชีนาอบิงจวนันเอาชิตูินอังไงทาเร่งชินเลลปาเมลจวนทิลดิสวาลตูติจูอาดาวชินอันมานี่ชาดริงจูเลียตาติบาวรัลตูรินมิเฟลตจูอันเอาวาตินเลลปาจวนันเอาเชียอาอันมังอันนาจงจงอาจวนันฉันสวักตาปะเทียนินทุเทียงหิมกันซาตันมันมินสมสักเชียวเซอ
0: ามตุระจวนทนทุตัวกันง่ายเฉลี่ยง่ะอุ้ยจวงประคดูอามสิตีอันนี้อ่ะอีหลงง่ายทาง
1: มันลายเหียนอุ้ยจวงประคดที่อาอมะอาวีเอ็มเอ็มมาอะสาหมูโตชิมชิมจวนเองอาเจลดูมาอะอินช่างช่างอากาลินสายตัวจงลอยชินะมีบทหัวบ่มเตมีบทหัวบ่มเตอาหายะอันสรุปไปเตจงรุกรุกชินะนี่นี่ขัดจูเอ็งมาไอตัวเร่งเร่งฮีอาหูโซลวะอาเรียลจามจูอาเตยกว่าละเตยกว่าละอ่างไอตัวนั่นปออับไว้เวลเลมายะสุดท้ายอ่างไอตัวนั่นมูมันปอในเทลวะอากาศไล่จวนอากาศนกงจูคบุยปันนกงอันนี้ตีอาชิดสวักแต่ทุตาสุดท้ายจวนไอตัวดำเละตัวโจกอาอมมาหน้าตีเบสเซจวนคบุยลำจูปันใจอาเรียลขุดตาคุปวยลำปันจวนอากาศเจล่าอมุนอัตเห็นจวนบ้านมุนปุยอัปันดิ่งฮาล่าเซจอร์นาดอร์โซนอัตเห็นตาเซจอร์นาดอร์นุ่งละมาจวนอัลูตาจุดตาจวนสรุอัติชิงละเบ็ดเดียวไม่ฮีอัมัวอวะฮับถอยอ่ะอะไรเงี้ยงินอัตลันปุยตั้งไงล่ะคุปวยปนลำปันจวนสักตะกินอัตลันะนักกินอัตจวนลุยเตฮีอวะเทงอ่ะเลยโลนอัตจวนอัลโลนะหอยกวาดไปอินอากาศเพย์เซล่ะตัวมาตัวเละเปิดตัวโปอ่ะมุลาวะเฮลาฮีมุนรัลมวงตัวมาเหล่าหน้าอันนี้ฮีก็สามินจูปุยตัวอุยดังโปอันอมเมียเหล่ามิชิงลาอันอมเฮกเหล่าตัวมาตีไว้ง่ายลูฟินก็ไอเทย์ดูนันนี้ฮีอัติเพย์หนัวหนัวจุดยาตีไล่ตักจวนเละล้นอจังจวนตุยจูอจุบิดุกดูกะอัทลาจุมัวอุยดังเอโมตีอินมักอติเลมายาอสรุปุดอังเจอะละวละปุเลฮาลาอัทเลเรงมายากะวะหันวานเนดอนเตลุเลมกะริลลาจูอะจามโตซียาสรุปปะขัดไมจูกะปวายปุยซอดอนซีลาวาอสรุปคูกะจุจูสักเตียงอะเตียติจวนอุยจูติชายินอะหันงูคุมโดนาอะกาอานวาจวนอสรุปจูตุยาอะตลาริบราอะฟอนเบลซูรมายาอามาท้าอุยดังเอโมอติปุจูอามุเทตาลวะอามังอังตาเอ็มเอ็มมายาที่ฮานังไงตัวตาอาทักตะกินเกมาสรุในสร้างไงปุกจานันนี้ยาเอ็งติ้งเนกติตากังเลยอุยปะขัดละจูกสรุเนอปิลบ่าวแต่ได้บุกเสียขยันเงี่ยโมอาบ่าวทุ่ดเทจุเลยอติยาติมายาติจวนอุยดังเอโมอติอาท้าเลวลันเลงักจวนอาชุดตารันมายาในคินเดวะจวนตุยฟอนเซปูจูอลาวเรตาติจวนอ่างาเลลเอ็มเอ็มไหมอามาท่าไงไหมจูตุยจวนอจุกมุเลทไทตามาเซอารินโลเดวินสรุจูอลาวปุตตัวลาวะอาทินริมแต่เอ็มเอ็มไหมติจวนอาท่าตุยลาวหลังเอ็นวงป่าจวนอาวฟิงราเว sarua sarua sa shing

0: ขดัมลายคลิปปุยรัลฮุนินดีลักอันนี้ทักตักค่ะเอชเลือช่วยกลวงอเลียปอลเตนันสักอันนี้สุดที่จงจู่ไซโซนอเลียปอลเตเลเอชเลือช่วยกลวงอเลียปอลเตนเลงคมล้านสักอันไงทักเทเดจวนนี่อากาศฟันยัยโซลจงอปวนชวนนี่จันจินเทอร์ซับจงอปวนเดลิมีลักชวนนี่ลงไอทังอู้
1: The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is making all efforts to preserve heritage sites of the country, highlights return of ancient Chola era copper plates to India during his recent visit to Netherlands. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister urges people to stay safe during summer heat, promotes traditional Indian cooling drinks, and lauds farmers for taking indigenous mango varieties to global markets. Chief of Defence Staff Lieutenant General N.S. Raja Subramani says Indian Armed Forces remain committed to protecting country's sovereignty and territorial integrity. Admiral Krishna Swaminathan assumes charge as a new Chief of Naval Staff. U.S. President Donald Trump says United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, warns military action remains an option.

0: แต่ทัวร์พ่อสั้นพ่อหมูแต่เฮียนรีสอร์ทค่ะอารมณ์เสียมโดนนะจังหวะเท่านั้นเองเลยเปลี่ยนเทียะอันพ่อหญิงเขาในการส่วนขันพ่อหญิงสมเจ้าอะไรนี่ทีมเอดิเตเลยทันเต้เต้งั้นยังริ้งเอ็ม
1: ริ้งไง
0: งั้นยังริ้งไงหุ่นฮีควายส่วนมาซาเบอร์ก็สวยโจรวัลค่ะอินหุ่นฮีไอ้จันโดไอ้จันฮาร์อันนี้ก็สวยกันสวยตากันค่ะมินิขัดหุ่นในตัวละมินิขัดช่วงอ่ะอินชานเทยจงซ่งอินชานเวกตัวเลย repeat fire around team A อินโจนัชูเฮงที่หินเออินเดียเตสติวเบย์เอ็กติปันมิลองไอ้ดำลูกอุลาเทียมเรากันในเต้ขัดแต่คันหุ่นเข้าอยู่ที่น่ะขัดยังอ่ะขันเอาเทียมเราว่าโมหุ่นกันเรื่องในจวนป้าสกันจริงไหมยังอ่ะค่อยสนตัวเรียกันกังหันตัวนั่นนี่มิลองเทียมอุลาง่ายขัดตัวเต้นและจันทร์ข้าหลัง repeat fire around team Aอินโซนามาสเบิร์ตสุเฮยินีอินเดียเตสติวเบบีอันเซียอาเซียมาสเบิร์ตตุงเ
2: อปัส
0: ข้อสันปนีนะโบสันพาร์ติเคิลมุชัวตุอินเดียไซน์ติสตุงเ
2: อสเตียนจานัทโบส
0: คอร์เรตข้อสัน number 3อินเดียไซน์มิวเซียมข้อยังเอออม
2: โคลคาตา
0: ดีข้อสัน number 4ราเกสซาร์มันอินดิรากันดีเนนะอาทุสวยข้าเอง
2: ปัส
0: question number 5 India DNA fingerprint laboratory มาสเปรย์ชุกขยะเงี้ยอันเสียง
2: ไฮเดรบัต
0: อันดีอันดับเล็ก COVID 19 vaccine India เสียงชั่วตู
2: ้ Bharat Biotech
0: อันดี question ดับเล็ก India information technology เขาปุยันตีขยะเงี้ย
2: Bengaluru
0: อันดีโซนอันดับเล็ก Father of Green Revolution อันตีขยะตรงเง
2: ี้ย MS Swaminathan
0: MS Swaminathan อันดีข้อสันดดเล่ฟิลด์มาร์ชัลเมดัลดงตูอินเดียนมาที่มาเลเซียมิงจู
1: ปัส
0: อินเดีย 3D printed เอออันหุ่นอันเจ้าตลาดข้อสันปักวันช่างมาละอันข้อสันปักวัดชานอันจังเตคานข้อสัน number 1อันช่างดิกลาวาอินเดียเทสติวเบบีเซียมมาสเบิร์ตูจูดักตอร์ซูบัสมุขปัดเฮยันยาข้อสัน number 4Rakesh Sharman Indira Gandhi ne na thu soi kha enge ti khanon passport ka kha sare jahan se acha ti kha ania question number 9 kha field medal 2004 sani som palia dong tu indian mathematician kha anon pass ka kha manoj bhargava ani ayom le mai point som thum thatak me anon lo chok thaya email ka kuri benga ตัวน่ะทีมบีกันริงเอ็มอันเดียเลยสไลด์เต้
2: ริงเอ็ม
0: นั่นริงเอ็มอินควอชันมาสเบอร์ก็สวยสุดเลยนี่หุ่นนั่นจันหาแล้วนี่อินเดียไซเอนซ์คอนเกรสมาสเบอร์เอ็มติคุมาเงี้ยเนี่ยนี่
1: สำคัญสักหัวสมปลี
0: อดีตอินเดียฮิวแมนคอมพิวเตอร์อันที่จู
2: สกุลตาลาเดวี
0: สกุลตาลาเดวีอดีตอินเดียรามาอิเล็กทริกคาร์เรฟาฮีเอ็มคอมพานีเสียงเงี้ย
2: มาฮินดราอิเล็กทริก
0: อดีตNano car to an Indian company in nge siam
1: Tata Motors
0: adik ani nine kumsang sa kwasom ruk pariat medicine a kha Nobel Prize dong to Indian scientist ming chu tungele
2: pass
0: zora dot le India rocket launch station khoya nge a om
1: pass
0: avo yo mem zora dot le India in jet fighter a siam masak ber ming kha engeTejas adik zona dot le khomol pui dang ka pha agni missile hi eng organization in siam
1: DRDO
0: adik zona dot le india satellite navigation system ming chu
2: NAVSC
0: navic adik an hu na zauman klat zona pakatan chang man lawa anni khanin question number 5 pangana medicine and nobel prize dong to indian scientist ming kha anon pasa hargobind khurana ania zona parukna india rocket launch station khoya nge om tikhan ron passport ka sri harikota ania an zona somna anon chang man lawa rocket women of india tikha tunge ti nia ritu karidala ni hechon shom sian ui om le mai an ui le mai an phia tang phone shiat thee ani hanin points lutak mai points som thum panga anon lo chua ka ni khut an point kut beng le a team si te jacob ale msc te kan ring em tuna in zona masaber te hini india science congress masaber khoya nge ne ani
2: kolkata
0: adik father of india modern biotechnology tunge
3: dr puspa mitra bakwa
0: dr puspa mitra bakwa adikani ayurvedic anti cancer drug masaber cm2 india scientist mingzu
3: pass
0: india rama digital payment platform masaber mingzu
2: bim upi
0: adik dna fingerprint technique masaber cm2 india scientist mingzu
2: lalji singh
0: adik father of white revolution tunge
3: pass
0: nuclear thachak na mang india tuinoi long masaber chu
2: ins arihant
0: adik sami somni pathuma india super computer mingchu
2: produce
0: adik mankom taka sanitary pad herchok thekhol muchok tu chu
2: arunachalam muruganatham
0: adik india in ni chanchin azir chena kha enge hming
2: aditya elwan
0: adik anun anwan mang dik er zora som ganin zot man saka ani khan zona pathum na ayurvedic anti cancer drug masaber siam chok to india scientist ming kha andon pass no maya an ui le maya an she sia huna tlem sia khatyang a khani konfi kha ngai ta thina a po thing thela piang poe tia zol tiang deu khani dr ramesh gokhale ani tin zona paruk na father of white revolution kha andon pass boka hei poe an shenge om sia hetia presaran om tolo hnuwa chuan Vargisi Korean ani and we le mai tikhan kan quiz alaw zota result kha kanin pem o o result aron in pe kha la han po ngal ta ila chumi ma in team si te khan rapid fire around the trunk khan points som lila and ron no chok ni kut beang ole kan result om dan chu hetiang hi ani team a 10 and points mo zong zong chu points za anon muni team b 10 at team c 10 points za som anon muni team b 10 point anon mu sam vera points za som panga team c and dl sarai te champion a kan buanga tikhan kan khui su kan lo zota kan lo me
4: tuna kan ngai thak tak science and technology de thupui manga zone le chan na quiz ron ni nel tu te kha rin de kale thian te republic veng thlang an ni ole chu ti song chu tun tum thalai te huanga hun kan man hau thei chu ani arl ram hing lovi kani a akashwani aizol atang pon chu

0: ันดอร์มิงพอยเย่กับมิงจอยกันผัวขันนี่ตาบีทีเฮลส์โซลูชันช่วงกันเวงที่ตันมาเรียอันนี้ทุ
1: เฮดอร์ฮีอินรันนารีตัวเอง
0: เฮดอร์ฮีอินรันนักตักเฮลอะไรเลยว่ากลุ่มนี้ละกิ่งเราเชื่อใจ
1: อันนี้ตัวละไรเราไงตัวเองคัสเตอร์ที่พูดง่ายเนี่ยอินก็เชียร์อันนี้เลยหันโจทย์ได้ละอัติระเองคุยละไงอีซิร์ชิน
0: ก็จริงนะมุนตักที่ไฮเดรบัตอันนี้ตาคอร์สคัมมีเฮียร์ดิปโลมาคอร์สค่ะกันละอ่ะชวนกันทุกงานจาร์จตาสลุนเลียนาเตสลุนเตียเตปอนี่ตัวเตียง
1: อันนี้ตัวอันนี้เลยไวเตปุยคุยเดี๋ยววิ่งกันเองอ่ะที่จะมิโซ่สามเดือนเองเฮ้ยมิเช่นขัดจวนคัลเลอร์ที่มั่วอันสวยนะสักทีนะมิโซ่สามจวนเตียงให้นักไก่เทียวเต็นเตียเองเฮ้ยดังลำนะ
0: ไว้กันติดทำดังกันติดเอาอันสามเล่ไอ้นี่สามเฮ้ยเอเชียนเฮร์เร็กตัวสุกันนี่ตามาเซอันน้ำดังสามกันติดเอาอันเลวโสบิตาอ่ะโสนะฉันตั้งก็เสียจู่อันเตี้ยๆทั้งออยล์มังทั้งเตี้ยนี่ก็เป็นบางในตาส่วนมิโซเนี่ยนะดังลำนะเฮียกายเทโลตีเวลตักก็จู่กายเทเวกตาตีดานองตาข้าข้าอติระอันก็เราลบมันเตะ
1: เฮอันเราสวยสัก
0: เราสวยสักนะสันวางเตะเรียเทโลบางทีสำรองไปน้ำบริสกันเตียงที่พูดนะงำเราเตียงก็เราลมเวด้าเลยจู่กันเตียงที่วางที่พวกขันนี่มันจู
1: ่จู่อันนี้พูดให้ในตัวป้าเบอร์นี่มาเสียตัวจู่มาเห็นจอนตัวตั้มตะก็ออกมาแล้วจู่จอนะอินเทอร์วิวอังเอ็มเอ็มขานี่แล้วว่าเราทันนะคนนี้วางอินจอตัวเด็กจู่ตั้มตะก็ออกมาเสียปัจจัยนี่เรื่องมาติดจู่นะฉันไปกันแล้วจอตัวร่างไงล่ะลาให้เราทั้งพอดไม่ละตัวจู่ดูจู่ว่าฟักนั้นทันนู่นไหนยังล้างเอ็มเอ็มทันสักงั้นเลย
0: ปัจจัยฟักนั้นละไอ้ที่ใส่เราให้ก็ดูเอ็มเอ็มไหมอ่ะกี่มันที่เองมันเราไหมล่ะซิมตัวเต๋อเราเปลี่ยนทันนะวันเราใส่เราสักค่ะนั่นก็เตรียมมวยกันเตรีย
1: มอันนี้เลยตรงนี้เราง่ายทัดตัวไรดู
0: ง่ายทัดตัวแล้วก็ตัวเขาที่ไม่ใช่ให้มีดอร่าคัสเตอร์ส่งเตะเจ้าหน้าจารบัตตาเทียนเตะเลยนะทอปุ้ยเตะเลยจารบัตตาอมส่งเตะเลยอินโทนะเรดิโอทอเข้าที่ส่งให้กันสักสักนี้
1: กันเราง่ายทั้งเองง่ายตัวร่างง่ายอย่างอันนี้เลยตัวเบอร์นั้นเฮ้ยตุนจู่มาเห็นกันนู่นกัลจิลเจวานี่อ่ะ beauty hair solution ที่มีดังสโลนอายะอินชัดบิ๊กนะที่มาอย่างมิดนั้นเราปั่นนัดฉันตัวเจ้ามีดังอายะอินชัดบิ๊กนะครับเป็นสิ่งชิมเตะ
0: ชัดบิ๊กนะเตะชัดบิ๊กนะยังแบบกันนี่เราตาอันชัดเวตตาเฮ้ยเตะอายะดูห้องมาใส่ลาดอันตั้มตาใช่ไหมอันชัดเวกอ่ะส่วนเองเงี้ยกันอุลุกวางเงี้ยมุ่งตั้งกันอุลุกเหล่าวางในเราเองนั้นอุลุกเวทเท่าไงเองเงี้ยกันตั้งลำนัดตักฮีเฮจิอับิกเหล่าคัสตอมเบอร์เคียร์ล้านนี่เซ่มุ่งตั้งบนชัดเท่าตากันมีรุ่นปั้นนัดชันบีกับเครียดเดียวจู่กันอุลุกเต็มยังลุสตูริงก์อารมณ์กัลปนโปรดักชั่วเวลาเดียวเคียร์เด็กกันมังตาจวนกันบลูไรส์กับบลูไรส์โดนปนให้สไตลิ่งโปรดักเฮดโปรเทคชั่นเซรั่มเงียวเงียวฮะกันมังเวกบกตาชุ่มจวะกันสไตล์สักเวกบกเซลตา
1: สุดทอร์เลวันนี้มั้ง
0: สุดทอร์เลวันที่เราเริ่มงดเลวินดอรอมชุ่มเตะมอยเดวะอันฟีลค่ะกันดูดันนี่จ้ะ
1: ก็สมาร์ทจะ satisfied จะกินอินสปาดีชินไล่ค่ะเนี่ยมั้ง
0: ตัวโป้อันนี้จ้ะ
1: ตัวโป้อันนี้เลยตัวนั้นตักเองเงี้ยอินโดราเฮียนอินตีเท
0: ตัวนั้นเฮียกันโดราเฮียนให้กันเลย extend เซลังอ่ะ hair ที่กัน absorbing เดียวตา hair cut เต้ coloring เต้ treatment เต้ hair spa botox treatment นั่นอุปราชีที่เวลส่วน nail อมบกตา gel polish extension ที่เขาเข้าอมเลตาส่วน facial ที่ normal facial ที่กันเลติตา waxing เต้ threading เต้อมเวกตาส่วนกัน extend ตัวที่ hydra เต้ baby glow เต้มอส่วนeyelash เตปอนยังจู่ส่วน pedicure เลย manicure เฮ็ดเลยมาให้มันรถชะจอกแล้วมันเตปอนระบายใส่นี่จ้ะ
1: เอ๊ะมาชอบปุ่นนั่งอ่านเลยไม่ตีรอเอ็มปุ่นนี่เสียหุ่นกันงาเราเอ๊ะไม่อยากอินเทอร์วิวปังไงเตปอนริมจางอันนี้จ้ะกันแล้วติดตัวง่ายแล้วตุนจุ่มอ่ะส่วนนี้ละทันนะอันนี้มีว่าวางอินบีทีอันตุนจุ่มหลาทันซิมแล้วเตลเราเปลี่ยนทาร์นะติดลาสายเลยวันอาศักค่ะตัวในเราง่ายทั้งอู้